ิจารณากะเวนากะปาเวนากะวนเวียนเรโกนักกรรมชีจะปัญญาจะว่าเวนา